0: ินไปอย่างราบรื่นในบางประเทศขณะที่เกิดการขัดขวางการวิ่งในบางประเทศโดยที่เมืองนางาโนซึ่งเป็นสถานที่จัดวิ่งครบเพลิงในญี่ปุ่นนั้น
1: Because the night suoni notturni su Nova Radio.